ี่ยมันตลอดเลยแม่เสกนาปจีให้ดาเซมันเกลียดตาสันตามาเลเวียนี่ตลอดโอ้เกลียงตะนาปุยโดฮินันมันลงอาทิตย์งับเนี่ยอาทิตย์ตะนาปุยโดฮินันลงอาทิตย์ลงตลอดเกลียงดาเฮนะปลาหูยาสเปะตาลมักลาราตามาเลเวียนี่ยะครั้งนี้โอ้ 15 นาทีแล้วปกติ2เลเวีย

0: ือ อากูอับยึดบารุกระพามตูนผู้บรรดิงานกะที่บอกตันดิปันตูน
1: มอกัดจมปากยีกว่ายวิน
2: ออกตินกูรามีออกตินกูโดนงะยึดดีเจบอปันตูนดามก่อนที่
3: อาเอดะเฮิดอันตีกุนดะเฮิดทังาทังาดะเฮิดเดิมบตักกูดู
4: มึกสริยานสิสิงกาดะกะกาย
5: อนักปกป้องดีอินดอจมเปียนมันนักสิดาสมีปรอม
6: ดุขดุตุนปาตังรัชุตุมรังดิกันยาก
7: กูกันบัสีสบารังบัสีบัสีดอกลารบัสีตันบากา
8: อคูจบองอิงันพอนจบองJobong di atuin sampai di botong.
9: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam onak kubuk mokat hujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 0.